กาชฟานี FM จงพีชิสปาไลปุ่นริวไมกะเฮิร์ตสปาล็อกนอสครับอีพียงสบายพีบารออักนิกจันเบียดชากันิกโปรแกรมจึงไรคาซีไปฮันิกโปรแกรมเนี่ยเป็นเต็มชิปีกจึงไรประเภทจองกีไกตัวกินเทกจันลางกจงงี้บัดเงียบเพียงสุดตลาดลังบัดงี้ฮันิกโปรฮันิกสามพูมินาทกับบังยีดันอินสตางค์นะฮันิกจึงไรกจงอีกองแคทเซนเป็นกรุ๊ปกจึงไรกับองนัทกับเปิดเทกกับใหญ่กะละร้องกันนี้ก็ได้นะกับทุบจึงไรนัทเวก็เป็นหนอ

พี่เลยส่งตอนนี้ก็คือบอลหากกินตีนจันทร์เที่ยงวันลำสีนากาคาชวานีฉลองคันนี้ก็ได้กาคาชวานีเอฟเอ็มจงพีซีสปาร์ลพูนเรียวเมกะเฮิร์ตส์ You were listening to the news in Jaintia language which came to you from Akashvani Shillong and this is Akashvani FM Jongpi at 103.6 MHz. So once again, dear listeners, we welcome you back to our station and to the show Easy Drive, the sixth segment of the program where we'll be playing back-to-back easy listening tracks for you all wherever you are.